0: ไว้เจ้าพ่อเอาเอาดูสิเอา
1: แม่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เ